อนแก้มพี่หมอลำนั่นเป็นสีอ่อนๆ น้องมีร้อนมายามขันมาสามที่เดียวนั่นมาเกี่ยวเพียงหนขันมาวนหน่อยๆเวลาหน่อยนิดๆมาสะกิดไป

ก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นไอ้อมใครไม่เป็นไอ้

ไรฉันก็เป็นคนอยากดีไม่โจรมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันแล้วคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นจะ

0: ม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นละจ้าต้มใครไม่เป็นอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม
0: ไม่เป็นฉันก็หิวตา